0: ังติฟ้าอายชวนหุ่นเห็ดเตียงหุ่นเห็ดตะกุมที่ตาทารเทรวันนี้ริงว่าตาอาร์ซิชิบันเงตโตกินกันเชียมเองติกะมาเชดอนเลยวะอามาดราก้อนฟูแต่ที่อาลูตาร์เดวาลูอุปัตเดวชวนกันไปอะอัทารกันชิงเลยไม่ยากอับนาคันช่วงบางชวนรูตักตะกัดลิงอะให้ช่วงหัวในชะตานชวนติเชียกันไง
1: กูไม่รักเองอดัมเทียงเลยประคตังจู
0: ่กูสมดีเลยปังอะอะไรฝันเตียฮอร์ติการ์ดดีพาร์ตเมนต์เฮียนจู่ไอ้เรียบจู่ติดเตยอะไม่รู้จู่เคลมาลงอุปัตเดวเฮียนเองเงี้ยนี่นัดเต้นนั่งลงบอมเวอาอราอกุมเตะอัลลูตาร์เวเดวะอาราคาอัลโลกลูเดวเนียกันเพียรจนกันไปอะอัทารินอบุลักฮันอัคันกันพุ่นเละไม่อะเที่ยนุ่งดุตะกันเนี่ยดากันฟูตะฮีจนหวังจนกลุ่มนี้กลุ่มทุ่มเดินอาโปทักที
1: กลุ่มขดาเฮียนินเองจะเวงเงซุ่มลลุทเฮียอินเพียร
0: จูmarket yan termin kolosipi kan buai dewa kan tharma sak tirlai te chuan sang ni le som ni patni ti nel som ni vela te ka chan kezi zat ni som nga ten kan thala zat ni ten na tatha zela ni kum mai atang khan ching kan lo tam ve ta dewa market ta yan za som nga ai to hian kan phal lei thei ta mang lowa chu wang chuan a market hi tu na kan buai na ber chu ni mai ya เดี๋ยวจะน่ะ market ดับเฮียนชิลงเตะกัวฮัตีเตะทริปุระเตะชิลจาร์เตะปกันกันละ horticulture หูตูเตนันจังขบิน market ที่กันดับอ่ะนี่กลุ่มละหมาขันชิลงเลยกัวฮัตีเห็นกันทอนทรี
1: อันนี้จู่ชุดเดียวกันนี่จวนนี่กลุ่มขัดจวนนี่อีหลังลูกอังคาหน่วยงานเด้งเงินยืน
0: จู่แกจะจะสมงาอ่ะกันหันฟังเฮียนกุนเตลขัดจวนสิงขัดเลยสังงานี่ไหมฮะกุนเตลสมงาเวลกันถัดขัดจวนอัดตรวจแล้วค่ะชุดเจ้าเราจวนเปลี่ยนไม่ถึงหรือว่า
1: อัดตั้มเล่ไม่จุดที่นี่ตาเสียละขามีขัดยังอังตะกันในเต็มตัวเลยทารุชาตัวเตะนัทโอมันมันตักนิทัยตัวขันอามุนมาขานอจิรเวชฟังไงตัวเอง
0: อามุนมาในอจิรเวเดี๋ยวง่าย
1: คาริรัวเราจุดจุดนี้เช่อามุนตานขานเองเตียงรำอมตานเงี้ยขันง่ายยัง
0: อามุนมาเหนิกังชานี่เช่ละอามายรจูนิกังอาเฮียนเลมาเอ็นกอลเดวตุยเปกชัดจงง่ายนิกังอาเปียงมีเหอทุมชาอาราปัวชาเอ็นกอลชัดชวนมาเช่นนี้ในอาเอ็มลุตุกอาเฮียนตุยเป็กฉัดเหล่าชวนนัดนาในมาอะไรรอจุดฉัดดูเอ็นกอลฉัดบอกชวนนี่กังไง
1: อันนี้เชียวอันนี้นัดนาเราในยาข้าเอ็งเตียงหันเอ็นกอลตัวไง
0: อันนัดดานให้นัดนาจิขัดเนี่ยอัดดากันฟูแต่ให้อารมณ์เอ็งอาชูงเฮียนปานกันที่อังเฮียนตุยเฮียอมเวะตุยปายะอาเองอะจู่ดำโดยหันเอ็นกอลปอเฮียนดำหมอกคบเมียอาทับเบอร์จู่เกยนักติดันจู่ขัดยังงะอาเองอะลูกอมต่อชวนขมีอาคาอาเปงก็มีขันตากะกัดมุกก็ไปไหม
1: เฮอิตันขลัง
0: โอ้กะตันขละก็ไปไหมอะชุดเตียงเราชัวร์นี่ดำโดยเอ็นกอลดำที่ฮิจูตีไม่ไม่เดียวนี้ก็เรียดำทะตักเทลุ
1: อันนี้ชัวอันนี้เลยข้างเขาอเวนดานอมงิม
0: อเวนดานอมชับเบอร์จูตุยเป็กชัดเลยชับเป็กชัดค่ะอันดัดลุดันจูอันนี้เบอร์ไหมให้มีจงจ้างไอเฮียนให้เอ็นตีนันมาร์ชเอพริลเวลาที่ฮิจูอันไม่ท้าจุนท้าเวลารนระตัวรนี้วางเฮียนดราก้อนฟูดในตู้โฮยแรงเฮียนเฮติหุ่นลายให้จวนชัดตะกินกันเอ็นโคละเลยท้ากันเปียตุยกันไปท้ากันท้าด่าเด็กลายจุกันหล่อจ่อต่อสีอะระเละไม่ตัวละอมสีเราดิเซมเบอร์เจนัวรี di Velbor.

ขปุยมอยตีลารอนสตูคาซีเอสเลทันปุยอันนี้ละดังกันไงคลากเลยมาอินไกมานี่ลำโปรแกรมปุยหมอปอนตัวกันนี่ฮีอีลงไงคลางอูอากาศวันนี้ไอโซลส่วนนักตุกทอเลซันดาร์สรีเลมินิทงาเลดาริอาตินการะฮิอันเรชันกัดเลเอลพีจีจงจางะเชียตัวปุยหมอจงจางะไลฟ์ดิสคัชชั่นอินเตอร์แอคชั่นโปรแกรมบวชเซโดนาปุจเจซูมันซางะแอสซิสแตนต์ไดเรกเตอร์เลปุจอนเดลทันโมยาอินสเปกเตอร์Food, Civil Supplies and Consumer Affairs na mitin hun ang run mangang. Mobile number 9612588677 na. Himihun chung yan SMS mo, WhatsAppin biyak po te, ani ang. Tuna chuan, lalpa min shuayang siti lakan ngay tlaang PC lalmal soman aron sa doon na ni.

กันลังไอทักตักค่ะปารมอยทังบวนเนลรำได้ที่โซกันนี่กันลังไอทักตักขบวนเนลรำได้ที่ละดูดกลางเลยตันไว้ไม่ใช่พอลเทรมานีอะจนปุยไว้ไม่ใช่พอลเทนปารมอยทังวุลนะที่ละอันเริ่มกันง่ายทาง

0: กันสวยตูเบรกันเทตากละวะชวนเองที่เนี่ยกันเถียงนี่กันขายป้าเบรเฮลตัดไม่สีชวนเอาไว้ปัดสันหุ่นโลเวมเลยโอ้ลอยป้าร
1: วมมันนักกันเสียมาเฮียนเลียนเดาตัวน่าวเสียดเราอินเตียเตลเบียเราไหมดารมังรู้กันราลฟ้าติดการสนินอันนี้โมยเราอินสวยนี่อดีตที่เลี้ยงกิมมิชลนิวล่ะก็ช่วยเนกเราตัวเจ้าเนี่ยเหตุชิมชิมชวนยิ่งขายปานีโปกตุยตลอดเว
0: ชุดที่ยังนั้นกันเวกันพันโลโปอันนี้ล่ะวะอันนี้ก็จู่ชักขัวอันป้าไล่จีนกันอันละรอนสวยโดนทัวกันเนี่ยนะจังอันรอนสวยไอคานอันมาอันนี้อินชูเงยจังคานสวยเสะโมยโซเกกันหันเตียนี่อ่ะ
1: ชุดที่สี่ไอ้เตียงที่เลี้ยงเตี้ยร่วมมันไงนี
2: ่ม้อยเนี่ยม้อยเราปอกกันสองเที่ยวตัวเราหนีหิมอ่ะไอ้เตียงที่กันเราหนีตัวลอยป่าฮันินดาไฟช้ำช้ำเตะใครกันเดินหุ่นเต้นเราเจอเราหลักหลัวเวตัวนี้เฮกันร่วมมันนัดจริงเป็นตัวรินรีรัวสวบักปลอช้ำเตะ
1: เอ
2: ้
1: ใครกันที่ตีดานี้อัดเทียนปอเทียงในกระวังกันเราหักไงตัวเราเนี่ย
2: อามาส่งเราส่งนี่นี่ใครอ่างากันรัวมันนั่นที่มิ่งตีเป็นเหตุสักทุ่มที่อันจอกลงมอ
1: เอ๋อินมาก็ไงวางอ่ะเฮตีบ่อยพี่เลี้ยนี่ฮีกันนี่เองเอกระจงปอจุดๆที่ตั้งใจไงกว่านี่ยี่เราเฮตีวางนี่ไม่ชนะซาฟาตปอมังไงนั่นในเราซิงยี่เรานี่ฮีกระโดดเงี้ยใส่กับไฟเบลโดนฮินดูด้วยน้ำตัวฮินละกระจายกุดกระสิเลกระเทียงเนี่ย
0: ใครใครรวยป่ะสุดที่เอ็มตัวชูอันนี้เที่ยวโดนมันนี่แต่เอ็มกิมมินรวดปุยเบอร์เอ็มกิมมินรวดปุยตู้เบอร์นี่อ่ะตัวนัตตะกะกราลบางเออิติเลสินี่
1: ใครอินรวดรวดอินรวดอุลาอินเรมินเรมรู้ใครก็การสั่นตอนจู่เองอ่ะมามีรอนเดมเฮาสูงจู่เฮ็ดดิ่งเริ่มรวนในกระเชียงไอ้ละเว้ยอินน้ำหน่วยลากระดูกเฮ็ดเราก
3: ันวะกันวะยังไงที่ไงมึงตั้งเส้นกระป๋ามิดมันไล่ทุ่งสวยตะขาไอ้ที่อิงเกลต้ามันเนี่ยกันวะมึงตั้งเส้นเราไม่รู้ใครไอ้เต็นเราเป็นเอ็มกันนี่ละฟัง
4: ลูมึงกระสันสู้ลูมึงกระสันสู
2: ้เฮ้ยไอ้ชุบปุ๊บเตียงตักสะเจ้าบุกเรือรูหาบุกที่แรงอ่ะจีรีบ่อยน้อยตอนนี้เบลฮิโม
1: เรียนดาวันูทีน่ะเจ้าเราชวนมันฉันสู่สกันเตียนนี่ร้อนนี
4: ่บาร์ไข่มีควรป้ากันจะพูดสักไหม
1: มองอันนอกร้ายหนังปุ๋ยแล้วพี่อีเราพวกเวเลยพงไม่ก็เวลไม่ตูเจนี่อ่ะ
3: ปุ๋ยเซียนเราโว้ยหลังรูบอกกันว่าอีหัวรัวเลยไม่ยังอู้อีแต่เราชวนเอาไม้นักการเชลาวันนี้กันอู้เรากันละเตสียและตกรัวปอกกันละนี่เราเฮีย
2: ตายเตะอีปาเลจินเต็นอินอู้เราอินอันนั่นลำโดนเจ้ามีชะชงอันนี้อะนังมีอู้เราปออินหวมเสียก่อนตัวเชลกระทำสวยขึ้นขาเตะเองอ่ะงี้ไม่ฟุ่นตึกริงเลย
3: กันว่าก็ปาละจีนจะจุร้านนั้นทัดตัวลมมีช่วยตัวเราหนุ่มตัวเลยเนี่ยอีเต็นเราเว้นอะไรนักกันเชียวกันลุยเราไม่รู้ใครกุมนี่ขัดตั้งแต่จุมหันจุดกุยเลยล่ะนางเป็นรุ่นวามต้องมีนักกันสนุกตัวเนี่ยเอ็งมาถูกเทปกันแล้วนี่สิแล้ววะตัวเชียวล่ะเฮ็ดยังจุยแล้วนี่บอกสิ
2: ตู่เต้นนี่มาดูแต่เฉลยไม่จะอู้นี่จุเราเป็นไล่ชวนโดดันชิลชินเร่งอันเนี้ยไก่เตะหนังพี่จุ้ยเล่นโตเตะเร่งเนียนเองก็ติเงี้ยมีตีเด็ดไม่ยอมหันหอเล่ตาอุล่ะกะเราหอเล่ทั่วยังกันไก่ด้วยตกโดนเนี่ย
3: มีตีเด็ดไม่กันน้องบิ๊กเราสิงกันโน่กันเอาเนี่ยเฮียบินคงไอ้ล้อมเนี่ย
2: กันให้ตีโดนเนี่ยชวนเนี่ยอุรุมอ้าววินหันว่าไม่เตะใครตีไงหน้าอมงั้นโลนี่
1: นู่ปองเต๋อเต๋อสีนู่จะถูกปูอ้อยหรอก็ฝนนิดไม่ตูจูเนี่ยหัวฟัดจูก็เฟียแม่งจู
3: กระปูยังมีพวกเหล่าเวลาอินกันเอาเรือจามทั้งจาร